0: ประธานยะทอดบักลกนะตามไปวันเลย
1: โยบุกมัก Real Tinto Yoga Hosting Community Update ดิปาลกุญยังอาลิลนุมาเมริงงุนา Real Tinto ยะตุดาเลยอนากะจามามิรุมะลาวาลัลตัวลักกรัมนุมาลังกะลอนาวาลังแพลนส์มุนินุมาจาล questioning โกวาลัลัง Real Tinto นะมุนุกุปุย mining activities ปุยตัวนั้นนุมาลังเชนส์จาวงันนาราวจางัตตาฟรีบุกมักโกเป็นมักนุมาตัววาร์ปามาริจิFamily and friends. Wednesday, 15th July, day kunto event ja, 11 a.m. to 1 p.m. Munago postongor. Kabalanya.
2: Hi, I'm Erica.
3: And I'm Pam.
2: And we're from Alice Springs Karma Radio.
3: And you're listening to
2: Yongno Radio.

0: ตัวนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรันมิรวาโล
1: เบียงุนบลากะดารวาดารวามาชิริริกดุนรีรียาคุยดิปเทเรียดวลคุมินิตุงรลมรงกัลตัวดิปเทเรียรีรีเตียงุนโยกมริตริริกมรัมวารปัมนาโยลงุนงูนิตุนีมารัมดวลดิปเทเรียรีรีไอตัวจีจีมาลามาชิดาราวันนักโครยังนักโครวารปัมรุมบาลงหรอคาริปุนไม่ยังนิตุมาชิริริกดุนคางูงีดินนิตุบายงุนงามาตัมกังรีอุนChakchen ni tumaram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen ni tumaram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Hi, this is Warren H. Williams and I'm from Hammersburg, West Nottingham, and you listen to Jungle Radio.